0: นิมิตเวียบิจุดกลักสกะต่อยเมื่อมวงปุ่งเฮียบทเป็นตรายเจมึงรับให้หางปุ่งเฮียบประแต่รูปสลายอันนิมิตเวียบิจุดเซเลนและได้หันฝึงทงยศจันสลายจันมึงเจเลนบันกิฟตรุปจันเจเลนจลาป้าบิโนตุยตุเป็นกระเจ็บหางพ่นแก้วมาตาก็ต้อยเจเลนตัวกลงแต่เมื่อใบกวาดในเบียอันนำนี้พ่นหางรักจัดนี้ปมปามเมาในกลงกลุ่มอภิอนอดแรงเบิกปนุยมุดตามสิลาแปดปลือกแก่ไปแฮมปักแก้วพ่นแก้วมาตาเยื่อกระตุ้นกลักตุยเมาอันนับเลยตัดเมนต่อจอยมองปงเฮาพระในรักการมีเปียบิจุดทำสกะเมื่อตะลึงจิตเปย์แง่ไปแฮมพ่นแก้วมาตากระเจ็บอนอดแฮมบดฟรองมังกิเลนตัวกลงตังกระเมาตึมพ่นแก้วจัดในกลงปุ่มปามเปียดเละใบตึมในเซเลนจระตะแตงมึงปปลิเจเลนเนอบุเตะปัดเละมนุษย์มาเกิดติแกงกระแซมเลียงกระเจ็บเปียวรดน้ำแอกครอมหังตรายแกงกระเจ็บเจเลนระเบิดเพื่อหยาบเปียวอันนับในพูนแก้วมาตาโอเคแฮมอมังรัชเดนเละเมาอันนับเลยตัดเป็นเปียดเละอมังทนจะลายประกอบทนจั่วงวยเลื่อนแย่ทนตัวโปตัวโปรแกรมหาตึมรัชเดนตุยเกะปากระอเกฮามอำนาจประกอบจันเงะไปแฮมห่างอันอับเลยมือตัวไอนี่ฮวงทิทันฝึ่งทกยึดจันสไลปรทาว
1: tôi thấy cái cảnh quan môi trường
0: กาวปุ๊กอันนี้นำมึงรัชเดนตัวกลวงเบยสร้างเจออินเทตรงฝาปีกกว่านี้ดองแดหาดับปุ่มปามเปี้ยเมื่อเงะคุณแกนกสิลันเปี้ยบุ๋มเมาเลยไปแฮมพนเงะบุเฮมอันนี้นำกาวเละซาบอนปรองมาตาอักเฮมตะไลแกงเกอันนี้นำเมามันเล็กประสิทธิ์เปรย์ไปเฮมห่างแวดอักเฮร็อกอามัยเงวินติบิ๊กทว่าฟืองทงยึดจันสไลปรือเทาตัวกาวตึมกับจิลันในเงะเกี่ยงอมราอักเฮมเบี้ยห่างตึมกับมือตัวบ่อยอัตตะตรุกกันโยอมราแกลงปากแก่บ่อยนี้ในตรุกเฮมอักเฮตาเตี้ยประเสริฐเกรตันจริงแล้วแรงอนอมในในอมราจำล้ออรไฟล้อหางตะแตงมึงอรังเนออมังกิรันอมราปะเราะกับตะไลพิรามเต้ฮัตึมพูดแก้วมาตาอมังตัวกลงกิรันมึงกิรันปั่นเก็บตรุกปอยกิรันจิลาป้าบิดโฮยื้อแก้ฮัตเรียมินปะพอกิรันและได้หันตุยเป็นนเมจเจอมังเปลี่ยนป้าทนตะโปตัวปลดแม่ครั้มตะไลเพื่อตุกเปลี่ยนปากราสแลนฮัตตึมพลแก้วมังกิแลนตัวกลวงตุยประแตมแปลเงะไปแฮมกวาดอนิมตาฮัตเรมันพอตุยเพื่อไปเจ้ากับกระดังเปลือกนับปลายฝืองทองเจิดเวทแรงบอดแลนและประแทบนารามหางตึมกระดังเปลือกกองนี้ขี่แกมเพื่อเงะเกี่ยวฮัตตึมกับจันเปลือกตุกเละอมังนนเวทเน็กไปแฮมพลแก้วมาตามังกิแลนเมตตันมันจึงกระเอียงควาอตุเปลือกเติมกระแนมแห่งบนปรองเพิงทกยึดจันสไลปรือเทา
2: เรียกในที
0: ่เรียกในกลักอมังไปยันหายันกระแทลแห่งเตระมินปะพอจันตัวกลงเจริญเตะได้หันจิงเละจันลู่ตึมกับผลแก้วตัวเตระมินปะพอก็แซมเปรตเหล่าอติจิงเละอมังไปยันหายันอมราจัดเทียมแห่งตันปรองหยดนนเงี้ยซัดโบเนตรุกกับตะไลเปรอะนาเตะมังโรสแลนจันตะเลยจิงเละฟืองมอดเละปะเทาเละกับกระนังปรอะนาปลายจารห้างกองปรอะมันปะแกรกองปรอะมันปะแกรกิดเกตเละกับเติมกระนังปรอะกีแกมเปียเละกองในตุกรองนวยปัดเละนอกร่ำห้างกระนังปรอะนาปลายฟืองทองเยิดเปียกแกงตังหมาดปะซีรเปรย์ถ้าเติมจันโตดมกุลอมังเตระมันปะพอดับเหล่าตีเยื่อกระตะไลแกงมึงกองปรอะเงาปะแกรและเงาเกี่ยงอมังก็เปลือกตุรปันทุนตุรเปลตุรเปลแนมห้างกิเลนและได้หันฟืองถ้าเติมเมนเปียกิดเกตเติมกับกระนังปรอะอัดทุกแห่งปัดเล็บนอตรำหังอลุติบเตะกระเซมแกลงตะเปียแขวดปะเกะหังไปแฮมบนปรองกระต่อยจิแลนตะเต
2: ีย
0: งมาตึ้มจิรันมึงฮัตเรียเมนปะโพตุยมอปะตรกแกะกระเจ็บปลือกนักเปย์ไปแฮมพลแก้วมาตาตุยเปย์เปียนแนวจิรันจิแลนและได้หันอัมราปะหายประกอบจิรันปริกลงมอกระเจ็บอันนำนี้หังบนปรองปะกรากเละพลแก้วมาตาอัดเละมันเอกเปียจิแลนแนวใจกระเจ็บประเดียงอักซิเลนแปดเจไปจริงอันนี้นำมาตาอักเฮม